ดาไก่นอนานิงาในแกลงกนอในบัวกิยากอสิเกดีแม่ก็มีรายนออรีปังเอารุโลบัตุดโลนนาสกลาประมาณา